0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon. Hello. Good afternoon. Can I be Ravano?
1: I singaran tis bu dagi imam em sana ne.
0: Imam em sana, kam do biri bage.
1: I bi bagi program je yang mengai na tafsiran ni bani.
0: Hoi hoi. Ando kuyi radio da gi laiba konjil se muktaraga khumak pasumali aduna kitang laptop piraga phone chi doina nungai ni wari sa sima
1: ado ayunga
0: hai biwa
1: ga kudi mai ten do ni nga ado ji edi di mo ne thara ko program da sei da ni simban da na
0: กับทุกคดีกับทุกคดีโยคงนะกับตนนั้นกันนะโหกับพ่อบ้าคดีไซดโนอีมานะอ่ะอันนั้นอยู่ที่ทั่วไปตนนั้นอ่ะอ่ะอันนั้นอยู่ที่เราที่จะว่าที่จะว่าที่ไหนเนี่ยบ้าอะไรเนี่ยไซด์ตาบดมีชีวิตแบบกับที่ตนนี้หายอือฮึอะดูคดีไซดโนอีมานะทวายตาอันตาเรากะมีลูกพี่ดังสินทารุริปสิบ่
1: Karena baik saya dulu. Cuma tu dah ibu ma, aci ibu ma dan mereka orang ni, alat tinggal ni, kui ma kui ma.

ังานยาวจังกับปักปะดาสมนุราคลาภีกริอุปายิเลจเดบันนะอังานมาทาริเจจิตกูเลมอัตมาสิเดกริหายรักเล่